พระทุกข์ป่วยไอ้อาตมามันไม่ป่วยเนี่ยไม่ดีละเจ้าก็ดีเลยก็สิทธิ์ตัวเองก็ว่าอย่างนี้นะจ๊ะโอเคสิทธิ์สิทธิ์อย่างไรก็ได้สิทธิ์ก็ไม่ต้องไปทุกข์อย่างที่เราเอามาเล่าเรื่องนี้นะสิทธิ์มันต้องตัดกับหมู่